0: botgi kere nen kuri ngaji ni kwa itami bore joke ne tie me miyo katama tie tama me tama racha ken so kada ano yindi kere wota mi katama racha na yini geno kiwune yin pebe no ngatangino tie kupeko pien jamdu shini tero ka yore mengo yore meti negative kiken me miyo ping pacho pekwe so wakona nen kong metikana win radio yeah atikere duon kan na pola win radio matamu niya betkir karme tuku yeah kwa ana nen kong mena meti kitiko
1: angere chwale yuma
2: tia miyiko mima
1: ni chwale choba choba pisa era chielo de
2: nani ya
1: kete da
2: Anamari,
1: I want to nah. Come well. Mike,
3: a bear.
1: Mike, you're welcome.
3: A boy, thanks. Ivan,
1: eh?
3: A boy, Nenda.
1: Hey,
3: Tiana, could you hear
2: me?
1: Karibu. Karibu, Karibu. Shabby. I'm Mike, Chai. Kere pangoka ka do nga bari ni kum ka we do ga do ga do okay ka word kan ni ti koni mama
3: ai ba
1: eh
3: ni do kuchi ni
1: oh kusanga
3: el bende ka ya ni da o jo ni ti wa ke ti dogi
1: eh yara
3: anda di da moro ai ba da o ja ka ti te ki te ya mu kura da ja ni ne ni abiru ni atia tamu ni do pa ti ja biro ni do bur ni no ti ti
2: ติดใจ
1: ติดใจโอเคหนึ่งโอเคอืมเอาละโอเคที่เวลาจะคุณเลิกที่จะคุณเลิกว่ามาแล้วว่าตัวเองว่าโอเคเซ็นบาร์ควันดูคุณเลิกเข้าไปเซ็นบาร์ควันดูคุณเลิกเข้าไปโอเคไม่ได้หรอกเชียร์ทีอ้าวเองที่เปล่า
2: Okay.
1: Ivan, one is a good one.